0: တော့မတဟာ
1: မင်းနာမွေးတ
0: ယ်ဤတွင်နောပန်ဒီနေရုံနေ
1: သဗ္ဗံဂျေယတူရမငင်ဂျီ
0: ယတူရမငင်ဂျိုဟဲဂျီကွဲမတမနကနနေဝဂျပပဝေโอ้เฮียจิ๋วเว้ยวิธีนั้นเฮียจิ๋วเว้ยเ
1: ฮียเฮียจิ๋วบินา
0: เฮียจิ๋วบินาเอ็งนุ่มบ้านเช่าใครเลยตุ่นเริ่มปูว่าปั่นเริ่มมาถึงลูกก็ต้องนับงานด่า
1: คุณยังจะไปวังสักตัวม
0: ั้งวังสักตัวนู้นอามีนกุ้งนิ่งเรามีที่กักมันนกุ้งนิ่งกินได้ดีนเดราอุ่นเน่บ้านฉันเนี่ยยูรี
1: บ้านนี้บ้านอินเดียนู้น
0: โอเคเป็นยังไงว่าคุณนิ่งเรามาเมื่อกรุ๊ปนี้ก็รู้ว่าจะเก็บพมัดสุกุปรันนกจอยเราอุ่นยารี
1: ไอ้เนี่ยแม่งจะต้องไปคุยกับมึงว่า
0: ตัวเป็นน้ำมันด้วยยังไงแม่ก็ไม่ยันได้